0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ยังคงอยู่กับซีรีส์เรื่องราวของพี่นักวิ่งหน้าใหม่ทั้งหลายค่ะเป็นเรื่องราวของกายภาพบำบัดนะคะซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่ากายภาพบำบัดเนี่ยมีไว้ตอนบาดเจ็บเท่านั้นแต่จริงๆแล้วนักวิ่งควรเข้าประเมินร่างกายตั้งแต่เรายังไม่บาดเจ็บค่ะเพราะนักกายภาพบำบัดสามารถตรวจได้ว่ากล้ามเนื้อส่วนไหนของเราอ่อนแรงข้อต่อส่วนไหนเคลื่อนไหวได้น้อยหรือถ้าวิ่งของเรามีจุดเสี่ยงที่จะบาดเจ็บหรือไม่ค่ะเมื่อเรารู้จุดอ่อนก็สามารถออกกำลังกายเพิ่มเวทเทรนนิ่งสร้างกล้ามเนื้อแก้ไขได้ตรงจุดนะคะผลก็คือจะทำให้เราวิ่งได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นลดอาการบาดเจ็บแล้วก็กลับมาซ้อมได้อย่างต่อเนื่องนะคะจำไว้ว่าการกายภาพบำบัดไม่ใช่การรักษาแต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นการป้องกันที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับพี่นักวิ่งทั้งหลายเลยล่ะค่ะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
2: มัน forward extra

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: Yay!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: พราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร0655207294หรือที่Facebook KC Clinic
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 9:00 น. 0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงแรกประจำวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมพุทธศักราช2569จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจการประนอมภาคบังคับภายใต้อันครอสจะเดินหน้าด้วยความเที่ยงธรรมหลังตั้งทูตแคทริน่าคูเปอร์นั่งประธานพร้อมย้ำจุดยืนปกป้องผลประโยชน์ชาติเจรจาเฉพาะเขตแดนทางทะเลอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียว

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
3: ้นายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีน่าคูเปอร์ชาวออสเตรเลียซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประนอมภายใต้กระบวนการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันคลอสว่าขณะนี้คณะประนอมพร้อมแล้วมีประธานเป็นคนที่ประเทศไทยสนับสนุนและเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางการทูตเคยเป็นรองปลัดดูแลภูมิภาคเอเชียตะวันออกและยังมีประสบการณ์เคยเป็นตัวแทนของฝ่ายออสเตรเลียกรณีมีการใช้กลไกประนอมภาคบังคับระหว่างติมอร์เลสเตกับออสเตรเลียซึ่งเป็นครั้งแรกจึงมั่นใจว่ากระบวนการนี้จะเดินหน้าด้วยความเที่ยงธรรมและเข้าใจในเนื้อหาหรือในประเด็นระหว่างไทยกับกัมพูชาขณะเดียวกันแม้กลไกนี้จะนำไปสู่ข้อเสนอแน่แต่ไทยก็ต้องเสนอมุมมองของเราและชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆพร้อมยืนยันท่าทีของไทยคือการปกป้องผลประโยชน์ของชาติการประนอมจะพูดเฉพาะการกำหนดเขตแดนทางทะเลไม่มีการพูดคุยถึงการแบ่งปันทรัพยากรซึ่งหากสามารถดำเนินการไปได้เร็วก็จะเป็นเรื่องดีเพื่อ นำไปสู่ข้อยุติได้เร็วขึ้นอย่างไรก็ตามนายศรีหศักดิ์ย้ำว่าผลของการประนอมไม่มีผลทางกฎหมายหรือต้องปฏิบัติตามแต่เป็นแนวทางที่ต้องมาดูอีกครั้งว่าเห็นด้วยหรือไม่และจะเป็นพื้นฐานนำไปพูดคุยกับฝ่ายกัมพูชาต่อไปทั้งนี้หากการพูดคุยไม่ได้ผลก็จะใช้กลไกอื่นที่อยู่ภายใต้อันครอสซึ่งนอกจากการประนอมภาคบังคับแล้วยังมีการประนอมโดยสมัครใจด้วยปิดท้ายข่าวช่วงแรกกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับพยากรณ์อากาศรายภาคภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรและที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงแรกของวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: เงินสมทบจากนายจ้างในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยอาจจะไม่ใช่เงินของคุณทั้งหมดนะครับจนกว่าอายุงานจะถึงเกณฑ์ที่บริษัทเขากำหนดครับหลายคนเข้าใจว่าเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเป็นเงินของตัวเอง 100% แต่จริงๆแล้วเนี่ยเงินก็จะถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆนะครับส่วนที่เป็นของเราแน่นอนก็คือเงินสะสมกับผลประโยชน์ที่ได้ส่วนที่ต้องระวังก็คือเงินสมทบจากนายจ้างกับผลประโยชน์ครับเพราะเราจะได้เต็มจำนวนต่อเมื่ออายุงานถึงเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดลาออกก่อนเกณฑ์อาจจะได้ไม่เต็มนะครับอีกจุดที่คนมักพลาดกันก็คือรีบถอนเงินก้อนทั้งหมดทันทีตอนลาออกนะครับทั้งที่ก็มีทางเลือกให้คงเงินไว้ในกองทุนต่อก็ได้เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีดังนั้นจุดที่อยากให้คิดเยอะๆเลยก็คือก่อนเซ็นใบลาออกเนี่ยควรดูข้อบังคับกองทุนสักรอบจะได้รู้ว่าเงินก้อนที่ได้จริงๆเนี่ยคือเท่าไหร่ไม่ใช่มารู้ทีหลังแล้วก็เสียใจนะครับฉะนั้นถ้าวันนี้ต้องลาออกจริงๆเนี่ยลองเช็คดูว่าถึงเกณฑ์ที่บริษัทวางไว้หรือไม
0: ่ Man Forward Extra Smart Money
2: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
3: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
2: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
3: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: ักษาทั่วไป LINE @mr.clinic
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา10นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติ450บาทต่อคนคาดเริ่มทางอากาศต้นปีหน้าพร้อมเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชนอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดง
7: ทั้งใจแบงค์ให้หูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
5: ์สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้ Greater Carbon 2สีเทาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: ายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติว่าคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติหรือททช.ได้อนุมัติแนวทางและอัตราการจัดเก็บเบื้องต้น450บาทต่อคนเพื่อนำไปเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนกำหนดรายละเอียดและรูปแบบการจัดเก็บที่เหมาะสมเบื้องต้นอยู่ระหว่างพิจารณาช่องทางการจัดเก็บที่หลากหลายทั้งผ่านสายการบินเว็บไซต์แอปพลิเคชันตู้คีย์ออสหรือรวมกับค่าที่พักโดยรายได้จะนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อนำไปใช้เป็นค่าประกันภัยคุ้มครองนักท่องเที่ยวรวมถึงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับบริการและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการท่องเที่ยวไทยโดยคาดว่าจะเริ่มจัดเก็บจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศทางอากาศได้เร็วสุดในช่วงต้นปีหน้าพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ต่างประเทศรับทราบล่วงหน้าด้านนางสาวนัทริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าระยะแรกจะเริ่มจัดเก็บจากผู้เดินทางทางอากาศก่อนส่วนช่องทางทางบกและทางน้ำคาดว่าจะเริ่มจัดเก็บในอีก1ปีถัดไปเพื่อให้มีเวลาเตรียมความพร้อมและปรับปรุงด่านลดความหนาแน่นและความสับสนในการเดินทางทั้งนี้ทุกช่องทางจะจัดเก็บในอัตรา450บาทต่อคนเท่ากันโดยเป็นอัตราที่คำนวณจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อในปัจจุบันต่อยอดจากผลการศึกษาเดิมที่เคยกำหนดไว้300บาทโดยกระทรวงเห็นว่าเป็นระดับที่เหมาะสมและไม่สร้างภาระแก่นักท่องเที่ยวมากเกินไปมาต่อกันที่ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งโดยกองการฝึกพลทหารดำเนินการฝึกหลักสูตรพลทหารสอรฟผัดที่1ทับ69สัปดาห์ที่7ระหว่างวันที่10ถึง14สิงหาคม2569เพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะระเบียบวินัยและเตรียมความพร้อมให้กำลังพลสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการฝึกประกอบด้วยการพยาบาลสนามการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นหรือ CPR กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานการทบทวนวิชาทหารราบทั้งบุคคลท่ามือเปล่าและบุคคลท่าอาวุธรวมถึงการฝึกต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่าเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ณพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยเขาหมาจอเพื่อให้พลทหารได้เรียนรู้และตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลทั้งนี้การฝึกดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาพลทหารสอรฟให้มีระเบียบวินัยร่างกายแข็งแกร่งมีความรู้และทักษะที่จำเป็นพร้อมปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกำลังพลที่มีคุณภาพของกองทัพเรือต่อไปและมาปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
9: โรงพยาบาลจุฬาภรณ์สภากาชาดไทยเตือนพฤติกรรมเสี่ยงนั่งทั้งวันอาจเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำส่วนลึกเนื่องจากการไม่ขยับเคลื่อนไหวเป็นเวลานานโดยปัจจัยที่ทำให้เสี่ยงได้แก่การนั่งหรือนอนนานๆหรือภาวะเลือดแข็งตัวจากอายุมากขึ้นหรือน้ำหนักเกินซึ่งจะมีอาการขาบวมปวดข้างเดียวหายใจถี่เจ็บหน้าอกกระทันหันในกรณีรุนแรงอาจหมดสติและเสียชีวิตได้ พื่อความปลอดภัยควรขยับตัวบ่อยๆไม่นั่งหรือนอนท่าเดิมนานๆและสวมเสื้อผ้าที่ไม่รัดแน่นเกินไปเพื่อให้เลือดไหลเวียนได้สะดวกทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Come Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนโฟมและเจลล้างหน้าต่างกันอย่างไรโฟมและเจลล้างหน้าต่างกันดังนี้ค่ะ 1. เนื้อสัมผัสค่ะโฟมล้างหน้ามีลักษณะเป็นฟองนุ่มและเบาค่ะเหมาะสำหรับการล้างสิ่งสกปรกหรือความมันที่สะสมอยู่บนผิวหน้าในขณะที่เจลล้างหน้านั้นมีเนื้อสัมผัสที่ใสและเบานะคะไม่ค่อยเกิดฟองเมื่อใช้เหมาะสำหรับการทำความสะอาดที่ไม่ทำให้ผิวแห้งเกินไป 2. ประเภทผิวที่เหมาะสมนะคะโฟมล้างหน้าค่ะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวมันหรือมีแนวโน้มเป็นสิวและเจลล้างหน้านั้นจะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวแห้งหรือค่อนไปทางแห้งและแน่นอนนะคะการที่เราจะเลือกใช้โฟมหรือว่าเจลล้างหน้านั้นให้ดูที่ผิวหน้าของเราเป็นหลักค่ะว่าผิวของเราเป็นแบบไหน
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: วังตาลโทร0910787777
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: วังตาลโทร0910787777
1: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรหมวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้างานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
1: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
2: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.
3: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
4: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา11:00 น.
5: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
6: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยภูสนิสาสืบนำพลอยค่ะรัฐบาลเดินหน้าปราบสินค้าผิดกฎหมายสกัดบุหรี่เถื่อนกว่า 2.2 ล้านมวลในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้คิดเป็นค่าปรับกว่า106ล้านบาทอีกสักครู่มาติดตามค่ะอะไรดี

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับการปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายโดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าบุหรี่เถื่อนในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของรัฐและความเป็นธรรมทางการค้าพร้อมบูรณาการฝ่ายความมั่นคงฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสกัดกั้นขบวนการตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ล่าสุดสามารถจับกุมผู้ต้องหาพร้อมบุหรี่ต่างประเทศที่ไม่ได้เสียภาษีสรรพสามิต 117,822 หรือกว่า 2.28 ล้านมวนคิดเป็นภาษีกว่า7ล้านบาทและประมาณการค่าปรับกว่า106ล้านบาทก่อนนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งดำเนินคดีตามกฎหมายทางนี้รัฐบาลยืนยันจะเดินหน้ายกระดับมาตรการปราบปรามอย่างต่อเนื่องป้องกันไม่ให้พื้นที่ตามแนวชายแดนภาคใต้ถูกใช้เป็นเส้นทางลำเลียงหรือจุดพักพิงสินค้าผิดกฎหมายพร้อมสกัดกั้นเครือข่ายตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางเพื่อสร้างความเป็นธรรมในระบบภาษีคุ้มครองประชาชนและรักษาผลประโยชน์ของรัฐมาต่อกันที่ข่าวต่างประเทศค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงเร่งช่วยเหลือและค้นหาประชาชนจำนวนมากที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ที่อินโดนีเซียล่าสุดมีผู้เสียชีวิตแล้ว47รายบาดเจ็บอีกกว่า50รายพลโทซูฮายันโตหัวหน้าสำนักงานบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติอินโดนีเซียหรือ BNPB ออกแถลงการที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือและค้นหาประชาชนจำนวนมากที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะฟอเรสต์ทางทิศตะวันออกของอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย47รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก50รายนอกจากนี้ผู้ประสบภัยประมาณ 2,000 คนอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวหน้าสำนักงานอุตุนิยมวิทยาภูมิอากาศและธรณีฟิสิกส์ของอินโดนีเซียหรือ BMKG รายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.4 ในจังหวัดสุมาตราเหนือทางตะวันตกของอินโดนีเซียแต่ไม่มีรายงานความเสียหายและไม่มีการแจ้งเตือนภัยสึนามิปิดท้ายกันที่ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือในราชนาวีและเรือทำการประมงโดยอ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันและช่องแคบมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-22 นอตทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามค่ะ

0: ั่น forward extra well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ตอนที่3แล้วกับซีรีส์พี่นักวิ่งนะคะรู้ไหมคะว่าเรื่องราวของการรีคัฟเวอรี่ก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักวิ่งเช่นเดียวกันค่ะเพราะหลายคนโฟกัสแต่การฝึกซ้อมแต่ก็ลืมไปว่าร่างกายจะแข็งแรงขึ้นในช่วงฟื้นตัวด้วยค่ะคือรีคัฟเวอรี่ที่ดีเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงการนอนแต่เพียงอย่างเดียวนะคะโอเคต้องนอน 7-9 ชั่วโมงอันนี้ใช่แต่ต้องกินคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนให้ถึงด้วยนะคะเพื่อเติมพลังงานและซ่อมแซมกล้ามเนื้อดื่มน้ำและเกลือแร่ให้เพียงพอยืดเหยียดหรือว่าคูลดาวน์กล้ามเนื้อหลังวิ่งและก็ต้องมีการจัดวัน Easy Run หรือว่า Rest Day ลงไปในแผนฝึกซ้อมของเราด้วยนะคะจำไว้ค่ะว่าคนที่พัฒนาเร็วไม่ใช่คนที่ซ้อมหนักที่สุดแต่คือคนที่ฟื้นตัวได้ดีที่สุดรู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมนะคะเตรียมตัว Recovery ของเราให้เพียงพอด้วยค่ะ
0: Man Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: Facebook BNT Make Home
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอปวดหัวขนาดเทฐานแพรกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เซสเตื้อ
1: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: ล้านนานาวีคอนเน็กต์ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

พัดไปกับ Easy Lover จาก Miley Cyrus นะครับสวัสดีทักทายกันช่วงกลางวันด้วยเที่ยงกว่าแบบนี้กับเจภัสวัตวันนี้วันอาทิตย์ที่16สิงหาคมนะครับในช่วงเวลาของล้านนานาวีคอนเนคสวัสดีกันด้วยนะครับจริงๆแล้วใครที่ไม่ได้มีธุระปะปังในช่วงนี้ที่แถวถนนนิมมานนะฮะอาจจะต้องเลี่ยงนิดนึงเพราะว่าตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะครับเขาจะมีการขุดเจาะนะครับกรีดหน้างานผิวถนนเพื่อจะเปิดบ่อรับบ่อส่งนะครับในถนนนิมมานครับแล้วก็จะทำกันเวลาชั่วโมงเร่งด่วนแบบนี้แหละก็คือน่าจะช่วงเนี่ยสายๆเที่ยงนะครับซึ่งลักษณะงานจะคล้ายกับการปฏิบัติงานของการไฟฟ้านะครับที่เอาสายดินสายไฟลงดินนึกออกใช่ไหมครับอันนี้ก็อาจจะต้องมีการเลี่ยงเรื่องของการจราจรถ้าไม่จำเป็นนิดนึงนะครับไม่งั้นจะเกิดการจราจรติดขัดได้ยังไงก็รบกวนแล้วกันนะครับชาวเชียงใหม่ในช่วงนี้อาจจะลำบากนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปรับรองว่าทุกอย่างมันจะดูดีและลงตัวแน่นอนนะครับ

0: เดี๋ยวฟังเพลงกันต่อนะครับกับ Man Forward Extra FM 88นะครับผ่านทาง live.manforwardextra.com นะครับออนไลน์ได้เลยนะฮะมี One Direction นะครับกับ Best Song Ever รออยู่Jenna Spiro นะครับกับ Material Lover ด้วย รวมถึง Teddy Swim นะครับกับ Mr. Know It All ฟังเพลงกันในวันหยุดแบบนี้นะครับที่มัน Forward Extra FM 88แบบมีความสุขมากๆนะฮะ
1: ล้านนานาวี Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward ExtraStay with us and we'll be right back with more hits. Man Forward Extra.

นคือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอร์ล็อกกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงแม่ปิงวิศวกรรมเพราะเรา

พราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิ

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: Yay!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ใหม่ Geco 7 SHS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอวาด้าแอนด์ Geco Rich เชียงใหม่โทร053-242-888
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น. 0 นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 13:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยภูสันนิษฐานสืบนามพลอยค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนไทยตอนบนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกในวันที่ 18-21 สิงหาคมนี้อีกสักครู่มาติดตามค่ะ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
8: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
9: สนับสนุนโดย
10: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
4: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่2ระบุว่าช่วงวันที่18-21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19-21สิงหาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวมาต่อกันที่เรือรบอเนกประสงค์ติดอาวุธนำวิถีออสเตรเลียเยือนไทยเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารเรือระหว่าง2ประเทศส่วนอำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค1หรือสอนชนภาค1โดยสอนชนจังหวัดชนบุรีและศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดชนบุรีติดตามการเดินทางเข้าเยือนประเทศไทยของเรือรบกองทัพเรือออสเตรเลีย SMAS Perth หรือ FFS 157พร้อมกำลังพล118นายซึ่งมีกำหนดเยือนเมืองท่าประเทศไทยระหว่างวันที่16-23สิงหาคม2569โดยจอดเทียบท่าณท่าหมายเลข5ท่าเรือจุกเสม็ดการท่าเรือสัตหีบฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชลบุรีสำหรับ SMAS Perth เป็นเรือฟริเกตชั้น Essex หรือ Essex Classของกองทัพเรือออสเตรเลียเป็นเรือรบอเนกประสงค์ติดอาวุธนำวิถีมีระวางขับน้ำประมาณ 3,600 ตันความยาว118เมตรมีขีดความสามารถในการป้องกันภัยทางอากาศการรบผิวน้ำและใต้น้ำรวมถึงการเฝ้าระวังสอดแนมและสกัดกั้นพร้อมรองรับเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ MS 60 RC Hawkทั้งนี้เรือ SMAS Perth เคยเดินทางมาเยือนประเทศไทยครั้งล่าสุดเมื่อเดือนกันยายน2567โดยกองทัพเรือไทยได้จัดเรือตรวจการต่อ997ออกให้การต้อนรับและทดลองการติดต่อสื่อสารทางทะเลซึ่งการเดินทางเยือนในครั้งนี้นับเป็นการสานต่อความสัมพันธ์อันดีตามธรรมเนียมทหารเรือและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือไทยกับกองทัพเรือออสเตรเลียให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นปิดท้ายกันที่ SOS Alert ค่ะ
9: กระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนทานหน่อไม้สดอันตรายถึงชีวิตเนื่องจากหน่อไม้สดมีสารไซยาไนด์ตามธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยควรต้มหน่อไม้สดในน้ำเดือดอย่างน้อย10นาทีขึ้นไปหรือจนสุกทั่วทั้งหมดเพราะสามารถช่วยลดปริมาณไซยาไนด์ได้กว่า 90% ซึ่งอยู่ในปริมาณที่ปลอดภัยต่อการบริโภคทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Forward Extra Smart Money
1: เงิน100บาทซื้อพันธบัตรรัฐบาลได้แล้วนะครับวันนี้แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยยังคิดว่าต้องมีเงินเป็นแสนถึงจะซื้อได้เดือนนี้กระทรวงการคลังเนี่ยเปิดซื้อขายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออม Plus นะครับผ่านแอปเป๋าตังที่ทุกคนมีอยู่แล้วเป็นพันธบัตรรัฐบาลมั่นคงกว่าหุ้นกู้เอกชนแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนมีทั้งรุ่น3ปีที่ให้ดอกเบี้ย 1.8% หรือรุ่น10ปีที่ให้ดอกเบี้ย 2.8% ซึ่งสูงกว่าฝากประจำทั่วไปพอสมควรครับแต่สิ่งที่คนไม่ค่อยรู้ยิ่งกว่าก็คือเรื่องของสภาพคล่องซึ่งก็จะแตกต่างจากฝากประจำเพราะการฝากประจำถอนก่อนกำหนดเนี่ยเราจะเสียแค่ดอกเบี้ยแต่เงินต้นเนี่ยได้คืนเต็มแน่นอนพันธบัตรตัวนี้ต่างออกไปนะครับถ้าขายคืนก่อนครบผ่านตลาดรองเนี่ยราคาที่ขายได้จะขึ้นอยู่กับดอกเบี้ยในตลาดตอนนั้นถ้าดอกเบี้ยตลาดขึ้นสูงกว่าตอนที่ซื้อคนที่ซื้อต่อก็จะจ่ายให้เราน้อยลงเท่ากับว่าเราอาจจะขาดทุนเงินต้นได้ไม่ใช่แค่เสียดอกเบี้ยเฉยๆแบบฝากประจำดังนั้นก่อนซื้อพันธบัตรเนี่ยพิจารณาเรื่องของระยะเวลาและเงินเนี่ยก็ควรเป็นเงินออมไม่ใช่เงินฉุกเฉิน
0: Man Forward Extra Smart Money

0: วังตาลโทร0910787777
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา14:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา14:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเตือนทะเลอันดามันตอนบนคลื่นลมแรงสูง 2-3 เมตรขณะที่อ่าวไทยและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมากกรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้ Greater Carbon ซองสีเทาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนและผู้ประกอบอาชีพทางทะเลเฝ้าระวังสถานการณ์คลื่นลมในทะเลโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมรสุมมีกำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้มีคลื่นลมแรงในบางพื้นที่โดยทะเลอันดามันตอนบนบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาสมีคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่บริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับทะเลอันดามันตอนล่างบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนและชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนักท่องเที่ยวควรงดเล่นน้ำทะเลและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่บริเวณชายทะเลควรเฝ้าระวังผลกระทบจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งพร้อมติดตามข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้หากประสบสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทาง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัย1784สำหรับพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือและศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือสอนชนสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนสอนชน1465และสายด่วนกองทัพเรือ1696ได้ตลอด24ชั่วโมงมาต่อกันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้เพื่อการเดินเรือและการเฝ้าระวังของผู้พักอาศัยตามแนวตะลิ่งวัดจากระดับน้ำลงต่ำสุดคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือครับที่ท่าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:12 นที่ระดับ2เมตร92เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:05 นที่ระดับ93เซนติเมตรจังหวัดสมุทรปราการพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าและบริเวณสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:24 นที่ระดับ3เมตร4เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:16 นที่ระดับ90เซนติเมตรจังหวัดชลบุรีบริเวณอ่าวสัตหีบและพัทยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:46 นที่ระดับ2เมตร62เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:54 นที่ระดับ1เมตร47เซนติเมตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บริเวณทะเลหัวหินน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:21 นที่ระดับ2เมตร40เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:43 นที่ระดับ90เซนติเมตรและที่จังหวัดภูเก็ตบริเวณทะเลฝั่งอันดามันน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:02 นที่ระดับ3เมตร14เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 19:21 นที่ระดับ90เซนติเมตรทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Month Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนคนที่น้ำเหลืองไม่ดีเมื่อถูกยุงกัดหรือเป็นแผลต้องดูแลตัวเองอย่างไรไม่ให้เป็นแผลเป็นสำหรับคนที่มีภาวะน้ำเหลืองไม่ดีคือการที่ระบบภูมิคุ้มกันทำงานไม่ดีคนกลุ่มนี้อาจมีแผลที่หายช้าและเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายควรปฏิบัติดังนี้ 1. เมื่อถูกยุงกัดหลีกเลี่ยงการเกาเพราะการเกาทำให้เกิดแผลถลอกเพิ่มโอกาสติดเชื้อ 2. ล้างบริเวณที่ถูกกัดด้วยน้ำสะอาดและสบู่อ่อนๆ 3. ควรใช้ยาทาหรือว่าโลชั่นแก้คันเช่นยาแก้แพ้หรือยาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์เพื่อลดการคัน 4. หากมีรอยแผลหรือรอยถลอกจากการเกาให้ใช้ยาทาฆ่าเชื้อ 5. ตรวจแผลเป็นประจำทุกวันนะคะหากแผลมีอาการอักเสบบวมแดงหรือมีน้ำหนองรีบปรึกษาแพทย์ทันทีเพราะอาจเกิดการติดเชื้อที่รุนแรง 6. ป้องกันยุงกัดใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดผิวหนังให้มิดชิดค่ะใช้ยากันยุงเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มียุงชุกชุม 7. รับประทานอาหารที่อุดมด้วยวิตามินซีแร่ธาตุสังกะสีโปรตีนให้เพียงพอเพื่อช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ดีหากเป็นโรคเบาหวานและนี่คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่น้ำเหลืองไม่ดีรับรองว่าดูแลตัวเองให้ดีผลลัพธ์จะดีอย่างแน่นอนค่ะ
0: Month Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: วังตาลโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
2: ้แบบให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: ากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจFacebook ดร.น้ำหวานคลินิก
3: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส. อุ๊ยค่ะ

0: ดียวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเตือนพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในระยะสั้นอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
9: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
8: ์ฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2 ครั้ง
9: ฮีโร่เซฟเวิลด
8: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอท้า
9: วายฮีโร่เซฟ
10: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกระตันยูรวมจากสมุนไพรกว่า10 ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
11: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
4: ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในระยะสั้นประกอบด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่บริเวณอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอำเภอขุนยวมปางมาผ้าและปายจังหวัดน่านที่อำเภอบ่อเกลือปัวและสองแควส่วนจังหวัดตากที่อำเภอพบพระและอุ้มผางขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะบริเวณที่มีน้ำท่วมเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่พาหนะบริเวณที่มีน้ำไหลผ่านทางและควรงดการท่องเที่ยวในพื้นที่ถ้ำและน้ำตกพร้อมติดตามประกาศเตือนภัยและสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้หากประสบสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทาง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24 ชั่วโมงมาต่อกันที่กรมการค้าภายในเร่งช่วยเหลือชาวนาลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้เหมาะกับสถานการณ์นำไปใช้ได้จริงย้ำมาตรการดูแลราคาข้าวยังเดินหน้าต่อนายวิทยามณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยคณะอนุกรรมการนบค.ด้านการผลิตอยู่ระหว่างหารือแนวทางช่วยเหลือเพิ่มเติมทั้งด้านค่าบริหารจัดการการลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตคาดว่าจะได้ข้อสรุปและเสนอที่ประชุมพิจารณาในเร็วๆนี้เพื่อให้มาตรการช่วยเหลือสอดคล้องกับสถานการณ์และเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างตรงจุดโดยที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.เห็นชอบมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2569/70 และมาตรการปรับโครงสร้างการผลิตรวม5 โครงการเป้าหมายรวม 11.50 ล้านตันข้าวเปลือกวงเงินกว่า 11,192 ล้านบาทอาทิสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกสินเชื่อรวบรวมข้าวโดยสถาบันเกษตรการชดเชยดอกเบี้ยให้โรงสีโครงการดูดซับข้าวเปลือกและโครงการข้าวประณีตและโครงการข้าวประณีตระยะที่2นอกจากนี้ยังอนุมัติเงินเพิ่มเติมกว่า 1,846 ล้านบาทสำหรับโครงการสนับสนุนค่าบริการจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตหรือไร่ละ 1,000 บาทปีการผลิต 68/69 รวมวงเงินมาตรการที่นบค.อนุมัติทั้งสิ้นกว่า 12,039 ล้านบาทพร้อมกันนี้เชื่อว่ามาตรการทั้งหมดจะช่วยชะลอผลผลิตช่วงออกสู่ตลาดมากดูดซับข้าวเพิ่มสภาพคล่องและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวควบคู่กับแนวทางการช่วยเหลือเพิ่มเติมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรในระยะยาวและมาปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
12: ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ร รับแจ้งเหตุภัยออนไลน์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพโดยสามารถดำเนินการอายัดบัญชีคนร้ายได้อย่างรวดเร็วพร้อมให้คำปรึกษาติดตามสถานะคดีและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มโอกาสในการติดตามเงินคืนโดยครอบคลุมกรณีถูกหลอกโอนเงินซื้อสินค้าออนไลน์แล้วไม่ได้รับของหรือถูกหลอกลวงผ่านช่องทางดิจิทัลต่างๆโดยประชาชนสามารถโทร1441ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: กระแสการวิ่งกำลังมาแรงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้หญิงมีเรื่องราวมาเตือนนักวิ่งมือใหม่กันค่ะนั่นก็คือเรื่องของอาการบาดเจ็บนะคะการเจ็บแต่ละตำแหน่งเนี่ยนะอาจจะหมายถึงปัญหาที่แตกต่างกันไปค่ะอย่างเจ็บหน้าเข่าเนี่ยอาจจะมาจากกล้ามเนื้อสะโพกและต้นขาทำงานไม่สมดุลเจ็บหน้าแข้งก็อาจจะเป็นที่ชินสปลินท์นะคะเจ็บส้นเท้าหรือฝ่าเท้าอาจจะเกี่ยวกับพังผืดฝ่าเท้าอักเสบส่วนการเจ็บเอ็นร้อยหวายมักเกิดจากกล้ามเนื้อน่องตึงหรือว่าโหลดการซ้อมมากเกินค่ะถ้าเรายังฝืนวิ่งต่ออาจจะทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเจ็บต่อเนื่องเกิน 2-3 วันหรือว่าวิ่งแล้วเจ็บทุกครั้งควรจะลดการซ้อมลงนะคะแล้วก็ปรึกษานักกายภาพหรือว่าคุณหมอเฉพาะทางค่ะเพราะการรักษาที่ดีที่สุดก็คือการแก้ที่สาเหตุไม่ใช่การฝืนวิ่งต่อไปอยากจะเป็นพี่นักวิ่งต้องรู้ไว้ค่ะ
0: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: องตาลโทร0910787777
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสส

0: เรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา16นาฬิกา0นาที0วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา16นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับศูนย์ดุสิตโพเผยคนไทยกังวลมากเรื่องปัญหาการฟอกเงินเชื่อเกิดจากปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและการลงโทษไม่จริงจังอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
4: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญมณีแดง
7: ทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
8: ์เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
9: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปิดเผยผลสำรวจความเห็นประชาชนทั่วไปเรื่องคนไทยกับภัยการเงินและการฟอกเงินจากกลุ่มตัวอย่าง 1,151 คนพบว่า 51.69 ไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับภัยทางการเงินขณะที่ 48.31 เคยมีประสบการณ์โดยรูปแบบที่พบมากที่สุดคือโฆษณาเงินกู้นอกระบบและการชักชวนลงทุนที่น่าสงสัย 57.73 เมื่อพบเบาะแสที่สงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน 42.57เห็นว่าควรแจ้งสำนักงานปปง.ขณะที่ 59.77 มองว่าปัญหาการฟอกเงินในปัจจุบันน่ากังวลมากโดย 76.11 เห็นว่าสาเหตุสำคัญมาจากการบังคับใช้กฎหมายและการลงโทษที่ยังไม่จริงจังนอกจากนี้ 78.80 เรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการกับตัวการใหญ่ลงโทษอย่างหนักและกวาดล้างเครือข่ายอย่างจริงจังมาต่อกันที่กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบดินแจกฟรีสกัดลอบทิ้งกากของเสียภาคตะวันออกเร่งเอาผิดคุมผลกระทบประชาชนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการกรมควบคุมมลพิษหรือคอพอเร่งตรวจสอบกรณีลักลอบนำกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมไปทิ้งในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้วในลักษณะดินแจกฟรีโดยได้ตรวจสอบตั้งแต่แหล่งที่มาเส้นทางการขนส่งไปจนถึงพื้นที่ปลายทางพร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยในจังหวัดปราจีนบุรีพบจุดลักลอบทิ้งกากของเสียในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติหลายจุดรวมถึงทิ้งเศษสายไฟขยะและน้ำเสียที่อ้างเป็นปุ๋ยส่วนจังหวัดสระแก้วพบการลักลอบนำกากของเสียไปทิ้งในพื้นที่อำเภอวัฒนานครและอำเภอเมืองสระแก้วโดยบางจุดพบขยะที่อาจมีสารอันตรายขณะที่กรณีบริษัท MY Metal จำกัดซึ่งพบการประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่ได้ยึดและอายัดวัสดุและเครื่องจักรพร้อมสั่งหยุดกิจการและดำเนินคดีแล้วทั้งนี้ขอเตือนประชาชนอย่ารับดินแจกฟรีน้ำหรือวัสดุที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหากพบรถบรรทุกหรือพฤติกรรมต้องสงสัยขอให้บันทึกข้อมูลและแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อมปิดท้ายข่าวกันที่รายงานดวงอาทิตย์ตกในเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและลับขอบฟ้าโดยจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:21 นาทีขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:43 นาทีที่ดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:51 นาทีขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:06 นาทีจุดชมวิวแสงสุดท้ายของเมืองไทยที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ต ดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:42 นาทีขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:20 นาทีและที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:39 นาทีและขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:05 นาทีครับทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Extra Smart Money
1: ใครเคยได้เงินปันผลจากหุ้นบ้างครับรู้ไหมครับว่ามีเงินอีกก้อนที่สัมภาระคืนให้ได้แต่คนส่วนใหญ่ไม่เคยขอคืนสักบาทสาเหตุคือปันผลก้อนนั้นจะโดนหักภาษีซ้ำ2รอบครับสมมติว่าบริษัทได้กำไร1ล้านบาทรอบแรกเนี่ยจะโดนภาษีนิติบุคคลไป 200,000 บาทเหลือจ่ายปันผลอีก 800,000 บาทรอบที่2ก็จะโดนหักภาษีณที่จ่ายอีก 80,000 บาทครับกำไรก้อนเดียวกันแท้ๆแต่โดนตัดถึง2รอบรัฐก็เลยเปิดช่องให้ขอคืนได้ครับหลักการมี3ข้อ1บริษัทที่เราถือหุ้นเนี่ยจะต้องเสียภาษีจริงๆยิ่งเสียเยอะเรายิ่งได้คืนเยอะนะครับ2คือฐานภาษีส่วนตัวถ้าเรายิ่งมีฐานภาษีต่ำยิ่งคุ้มนะครับและสุดท้ายก็คือเราจะต้องเอาปันผลทุกตัวมารวมกันแล้วก็ยื่นด้วยกันนะครับเลือกยื่นเฉพาะตัวที่คุ้มอย่างเดียวไม่ได้ครับปันผลที่คุณได้ปีที่ผ่านมาอาจจะไม่ทันนะครับแต่ปีนี้ลองคำนวณดูใหม่และขอยื่นคืนดูนะครับ
0: Man Forward Extra Smart Money

0: อยหก
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทางไลน์@วินคลินิก

0: จะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
1: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
0: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
1: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: ใหม่ Geco 7 SHS PHEV รถยนต์ Plug In Hybrid ชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูม Omoda and Geco Rich เชียงใหม่โทร053-242-888
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: com
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: บางที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจFacebook ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
4: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
5: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 17:00 น.
6: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
7: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 17:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพลสันนิษฐานสืบนามพลอยค่ะกรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำพร้อมเฝ้าระวังฝนตกหนักเร่งบริหารจัดการน้ำรับมือฤดูน้ำหลากอีกสักครู่มาติดตามค่ะ
8: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
9: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
8: หรอใช้ยากไหมล่ะ
9: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
9: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
8: อืมดีจังโอเคเลย
10: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
11: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
12: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
7: ์กรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำประจำวันที่16สิงหาคม2569ประเทศไทยยังมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคตะวันออกจากอิทธิพลของร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ขณะที่ปริมาณฝนสะสมสูงสุด24ชั่วโมงวัดได้ที่ตำบลไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรี 110.6 มิลลิเมตรด้านสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางมีปริมาณน้ำรวม 13,903 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 56% ของความจุเป็นน้ำใช้การได้ 7,195 ล้านลูกบาศก์เมตรส่วน4เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยามีน้ำรวม 13,378 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 58% และยังรองรับน้ำได้อีกกว่า 1,880 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่สถานการณ์อุทกภัยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ25จังหวัดปัจจุบันเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว19จังหวัดและยังคงมีสถานการณ์ใน6จังหวัดได้แก่แม่ฮ่องสอนอุบลราชธานีเชียงรายร้อยเอ็ดยโสธรและนครพนมทางนี้กรมชลประทานยังคงติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการบริหารจัดการน้ำและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบและสร้างความมั่นใจในการรับมือสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูน้ำหลากมาต่อกันที่อ่าวมาหยาฟื้นตัวพบฉลามคีบดำรวมตัว149ตัวสะท้อนถึงแหล่งอาศัยและพื้นที่ใช้ประโยชน์ตามธรรมชาติที่สำคัญศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่3จังหวัดตรังสำรวจประชากรฉลามครีบดำบริเวณอ่าวมาหยาหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่ในช่วงปิดอ่าวประจำปีระหว่างวันที่1สิงหาคมถึง30กันยายนผลสำรวจพบฉลามครีบดำมากที่สุดเฉลี่ย149ตัวโดยพบฉลามครีบดำทั้งวัยอ่อนและตัวเต็มวัยขนาดยาวมากกว่า1เมตรรวมฝูงบริเวณใกล้ชายหาดนักวิจัยยังพบฉลามวัยอ่อนประมาณ 5-6 ตัวบริเวณริมหาดสะท้อนว่าอ่าวมาหยายังคงเป็นแหล่งอาศัยของฉลามครีบดำหลายช่วงวัยทั้งนี้ผลสำรวจฉลามครีบดำสะท้อนความสมบูรณ์ของระบบนิเวศอ่าวมาหยาและย้ำความสำคัญของการอนุรักษ์เพื่อให้ทะเลและสัตว์น้ำยังคงความอุดมสมบูรณ์ต่อไปปิดท้ายข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลทำให้พื้นที่นรขอภาคเหนือนรขอภาคตะวันออกเฉียงเหนือทัพเรือภาคที่3ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันและทัพเรือภาคที่1อ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองกระจายกับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนพื้นที่ทัพเรือภาคที่2ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลางขอให้พิจารณาเดินเรือด้วยความระมัดระวังโดยอ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมกระโชกแรงโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีและตราดและมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 3-5 ฟุต สัตหีบระยองพัทยาและบริเวณใกล้เคียงมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 1-3 ฟุตอ่าวไทยฝั่งตะวันตกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมามีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-4 ฟุตใต้ชุมพรลงไปมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-3 ฟุตและที่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 4-6 ฟุตและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามค่ะ

0: Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกรคนที่เป็นภูมิแพ้อากาศต้องรู้เมื่อนอนในห้องแอร์ทำอย่างไรป้องกันจมูกแห้งผิวแห้ง 1. เพิ่มความชื้นในห้องนอนใช้เครื่องเพิ่มความชื้นหรือ humidifier หรือวางถ้วยน้ำหรือถังน้ำเล็กๆในห้องนะคะจะช่วยให้ความชื้นในอากาศลดปัญหาจมูกแห้งและผิวแห้งได้ 2. ดูแลจมูกค่ะการใช้สเปรย์น้ำเกลือพ่นจมูกหรือน้ำเกลือล้างจมูกก่อนและหลังตื่นนอนนะคะจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเยื่อบุโพรงจมูกลดอาการจมูกแห้งระคายเคือง 3. ดูแลผิวค่ะใช้ครีมบำรุงผิวที่เน้นให้ความชุ่มชื้นก่อนนอนค่ะโดยเฉพาะบริเวณผิวที่แห้งง่ายเช่นใบหน้ามือและขาเลือกครีมที่ปราศจากน้ำหอมและสารก่อการระคายเคืองนะคะดื่มน้ำให้เพียงพอในระหว่างวันค่ะหลีกเลี่ยงการอาบน้ำอุ่นด้วยเพราะจะทำให้ผิวสูญเสียความชุ่มชื้น 4. การใช้เครื่องปรับอากาศอย่างเหมาะสมค่ะตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสมไม่เย็นจนเกินไปนะคะเพื่อป้องกันการสูญเสียความชุ่มชื้นของผิวและควรปิดเป็นระยะนะคะเพื่อให้ได้รับอากาศจากภายนอกบ้างเพียงแค่นี้นะคะคนที่เป็นภูมิแพ้อากาศก็สบายตัวแล้วค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

พราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนน

0: ังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: ียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 18:00 นจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับรัฐบาลมุ่งยกระดับชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนหนุนใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นน้ำมันสร้างรายได้ให้ชุมชนเสริมความมั่นคงทางพลังงานอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
3: ์เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
4: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้าลดภาระค่าครองชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนโดยนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อเปลี่ยนขยะที่อยู่รอบตัวประชาชนให้กลายเป็นสิ่งที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนและช่วยลดภาระของชุมชนในการฝังกลบโดยรัฐบาลได้สนับสนุนนำงานวิจัยของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.มาใช้ประโยชน์ล่าสุดมีการนำเทคโนโลยีไพโรไลซิสมาใช้แปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งน้ำมันที่ได้สามารถนำไปใช้กับเครื่องจักรการเกษตรเครื่องสูบน้ำเรือประมงหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในชุมชนซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและเปิดช่องทางให้ชุมชนได้จัดตั้งศูนย์คัดแยกขยะหรือระบบรับซื้อขยะเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์กล่าวอีกว่าในภาวะปัจจุบันที่ประชาชนต้องเผชิญกับวิกฤตพลังงานและค่าครองชีพที่สูงขึ้นการแก้ไขปัญหาจึงต้องมุ่งเน้นไปที่ความมั่นคงทางพลังงานและเศรษฐกิจซึ่งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและทางเลือกรวม80โครงการทั่วประเทศครอบคลุมตั้งแต่การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ไปจนถึงการแปรรูปขยะเป็นน้ำมันซึ่งคาดว่าจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้ชุมชนได้ถึง20ถึง40%พร้อมช่วยลดปริมาณขยะเพิ่มรายได้และสร้างกองทุนหมุนเวียนให้ชุมชนในระยะยาวมาต่อกันที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเตือนผู้ใช้ทางพิเศษเร่งชำระค่าผ่านทางค้างชำระหากฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด10เท่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพแจ้งเตือนผู้ใช้ทางพิเศษที่มีค่าผ่านทางค้างชำระให้เร่งดำเนินการชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกดำเนินการตามกฎหมายหากไม่ชำระค่าผ่านทางตามกำหนดอาจถูกปรับเป็นพินัยสูงสุดไม่เกิน10เท่าของค่าผ่านทางหรือไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้งโดยสามารถชำระค่าผ่านทางและค่าปรับผ่านช่องทางที่กทพระบุไว้ในหนังสือแจ้งทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Exact Call Center โทร1543ได้ตลอด24ชั่วโมงและมาปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
6: อย.เตือนผู้ปกครองระวังของเล่นสกุชชี่ที่มาพร้อมกระบอกฉีดยาอาจเสี่ยงบาดเจ็บติดเชื้อและทำให้เด็กเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ได้จึงขอแนะผู้ปกครองหมั่นตรวจสอบของเล่นที่บุตรหลานใช้อยู่เพื่อความปลอดภัยของเด็กและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: angkat. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect.ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra.

ครับนี่คือ Nothing Here But Love นะครับสวัสดีผู้ฟังด้วยครับมาแล้วดีเจโบเจอกันเสาร์อาทิตย์แบบนี้ที่ Man Forward Extra นะครับในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extra นี่ไหนๆก็มาอยู่เป็นเพื่อนผู้ฟังแล้วเนาะก็อยากจะตามใจผู้ฟังให้เต็มที่เลยแหละอยากฟังเพลงอะไรรีเควสต์ก็มาได้ครับพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงแล้วส่งเข้ามาที่ LINE @ Man Forward เลยนะครับอยู่เป็นเพื่อนผู้ฟังจนถึง 20:30 ครับ

0: พลงนี้ Playlist นะฮะจาก Maroon 5แล้วก็ได้น้องลิซ่ามาช่วยฟีเจอริ่งด้วยนะครับอ่ะพูดถึงกีฬาเป็นฟิตเนสเรสนะฮะอย่าง High Rocks นิดนึงก็แล้วกันนะครับตอนนี้มีการแข่งขันที่ประเทศไทยของเราใช่ป่ะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายเนาะนะฮะก็ปรากฏว่าที่ไทยเนี่ยสถิติดีสุดเนี่ยอยู่ที่59นาทีกว่าใช่ป่ะสำหรับชายเดี่ยวนะครับแต่ว่าสถิติโลกจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเป็นของชายชาวออสเตรียนะครับเร็วสุดคือ 51.59 วินาทีนะครับโอ้โหเขาชื่อว่าอเล็กซานเดอร์นะครับส่วนประเภทคู่ชายคู่เนี่ยนะฮะเขาก็เป็นเจ้าของสถิติเช่นเดียวกันนะฮะจับคู่กับชาวเยอรมันทำเวลา47นาที40วินาทีที่ลอนดอนนะครับโอ้โหส่วนฝ่ายหญิงนะฮะคู่หญิงเนี่ยอยู่ที่ทำเวลา 52.11 วินาทีนะครับถือว่าเร็วมากๆเลยทีเดียวนะฮะเห็นดาราไทยที่ไปแบบว่าเข้าแข่งขันอย่างเงี้ยประเภทคู่นาที40กว่าวินาทีกันนะโอ้ไม่ใช่สิ1ชั่วโมงกับ40นาที45นาทีอะไรประมาณเนี้ยครับที่เห็นคู่อย่างเช่นคู่ของใครอ่ะเจมจิหรือว่าคู่ของพี่แอนทองผสมเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณเนี้ยครับ1ชั่วโมงกว่ากับอีก40กว่านาทีนะครับโอ้โหนี่ยังห่างไกลสถิติโลกพอสมควรเลยทีเดียวเนาะอ่ะมาเรื่องเพลงกันต่อดีกว่านะครับเพลงไหนที่คุณอยากฟังเพิ่มเติมครับพิมพ์88เว้นบล็อกตามด้วยชื่อเพลงส่งเข้ามาที่ LINE @manforward เลยจ้าขอเบรกแป๊บนึงครับ
1: Man Forward Extra Wellbeing ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ยังคงอยู่กับซีรีส์เรื่องราวของพี่นักวิ่งหน้าใหม่ทั้งหลายค่ะเป็นเรื่องราวของกายภาพบำบัดนะคะซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่ากายภาพบำบัดเนี่ยมีไว้ตอนบาดเจ็บเท่านั้นแต่จริงๆแล้วนักวิ่งควรเข้าประเมินร่างกายตั้งแต่เรายังไม่บาดเจ็บค่ะเพราะนักกายภาพบำบัดสามารถตรวจได้ว่ากล้ามเนื้อส่วนไหนของเราอ่อนแรงข้อต่อส่วนไหนเคลื่อนไหวได้น้อยหรือถ้าวิ่งของเรามีจุดเสี่ยงที่จะบาดเจ็บหรือไม่ค่ะเมื่อเรารู้จุดอ่อนก็สามารถออกกำลังกายเพิ่มเวทเทรนนิ่งสร้างกล้ามเนื้อแก้ไขได้ตรงจุดนะคะผลก็คือจะทำให้เราวิ่งได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นลดอาการบาดเจ็บแล้วก็กลับมาซ้อมได้อย่างต่อเนื่องนะคะจำไว้ว่าการกายภาพบำบัดไม่ใช่การรักษาแต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นการป้องกันที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับพี่นักวิ่งทั้งหลายเลยล่ะค่ะ
1: Man Forward Extra Wellbeing ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

่กำลังปิดท้ายในชั่วโมงนี้นะครับในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extra นั่นเองนะครับเดี๋ยวทาง FM 88นะครับเราจะฟังข่าวกันครึ่งชั่วโมงใช่ไหมนะครับหนีข่าวมาฟังเพลงกันต่อได้ทางออนไลน์ของ Man Forward Extra นะครับ live.manforwardextra.com ได้ผมเตรียมเพลงเพราะๆไว้ให้เพียบเลยเพลงนี้Last Friday Night นะครับจาก Katy Perry I don't need a camera to capture this moment Ed Sheeran นะฮะมาจากกับเพลง

0: that I made you love me นั่นเองนะครับ This is Mum Forward Extra เดี๋ยวเรามีไปฟังข่าวกันแป๊บนึงก็แล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะครับทาง FM เจอกันตอน 1:30 กว่าๆกันละกันกับผม DJ Bo อยู่เป็นเพื่อนรับฟังจนถึง 2:30 ครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Mun Forward Extra
3: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
4: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: าเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: เมาจ่ายกับไมค์คุ้ม
2: ถ้าเน็ตจะเหนื่อยขนาดนี้มาใช้ซิมไมค์ซิมเน็ตเมาจ่ายเน็ตคุ้มสะใจแบบ
1: โอ้ my gosh
2: เปลี่ยนเน็ตเหนื่อยเป็นเน็ตเยอะจ่ายครั้งเดียวก็เล่นยาวถึงปีเล่นเน็ตได้100กิกต่อเดือนมายคุ้มทุกโปรโอ้ my god คลิกเลย mybynt.com
3: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: Dengarkan.
1: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
0: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra.

ังคงเป็นเพลงที่หลายๆคนถามถึงอยู่เสมอเลยทีเดียวนะครับเพลง Flashlight นะฮะเพลงนี้จาก Jessie J นะครับต้อนรับกลับเข้าสู่คลื่นลูกใหม่ Connect มัน Forward Extra กับผม DJ Bo นะครับอย่างที่บอกครับคุณสามารถจะขอเพลงที่คุณอยากฟังได้นะครับพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงแล้วส่งเข้ามาที่ Line @ มัน Forward ได้เลยนะครับวันนี้อยู่กันยาวๆถึง 20:30 เลยครับ

0: และเพลงนี้กำลังปิดท้ายในชั่วโมงนี้นะครับมีหลายคนถามถึงน้องห่านใช่ไหมนะครับน้องห่านสีขาวนะครับที่คูเมืองนะครับตอนนี้ถูกย้ายออกไปชั่วคราวนะครับเนื่องจากมีการตรวจสอบนะฮะเรื่องของการเข้าสู่มรดกโลกของยูเนสโกใช่ไหมดังนั้นตอนนี้มีการย้ายน้องห่านออกไปในที่ที่ปลอดภัยนะครับรับรองว่าปลอดภัยนะจ๊ะยังไม่ได้ทำเป็นอาหารแต่อย่างใดนะครับไปอยู่ที่ฟาร์มครับแถวแถวแม่ออนนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาอีกเมื่อไหร่อันนี้เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวเราไปฟังข่าวกันสักครู่นึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงสุดท้ายครึ่งชั่วโมงสุดท้ายกับผมดีเจโบในช่วงคลื่นลูกใหม่คอนเน็กต์มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าในชั่วโมงหน้าหลังข่าวครับ
1: คลื่นลูกใหม่คอนเน็กต์ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า
2: Stay with us and we'll be right back with more hitMonth Forward Extra 88
3: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่ Facebook เชียงใหม่20

0: M S I M U N 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครทรงสักการะพระพุทธสิหิงที่ประดิษฐานอยู่ณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และทอดพระเนตรรูปแบบจิตรกรรมฝาผนังภาพพุทธประวัติที่เขียนขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1โดยมีการเขียนซ่อมแซมในเวลาต่อมาแสดงให้เห็นวิวัฒนาการของจิตรกรรมฝาผนังแนวประเพณีของไทยจากนั้นเสด็จไปยังอาคารมหาสุรสิงหนาถทรงสักการะพระพิฆเนศศิลาจำหลักจากจันทิสิงหสารีชวาตอนกลางประเทศอินโดนีเซียซึ่งรัฐบาลฮอดันดาน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อคราวเสด็จประพาสชวาครั้งที่2และทอดพระเนตรโบราณวัตถุสำคัญต่างๆในสมัยศรีวิชัยอาทิปฏิมากรรมสำริดส่วนท่อนบนของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรศิลปะศรีวิชัยซึ่งถูกค้นพบที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีพระพุทธรูปนาคปรกสำริดปางมารวิชัยสมัยศรีวิชัยจากวัดเวียงอำเภอชัยยาพระวิษณุสี่กรพบที่โบราณสถานเขาพระเนรตำบลบางนายศรีอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาบนชั้นที่2ของอาคารมหาสุรสิงหนาถทอดพระเนตรโบราณวัตถุสมัยลพบุรีอาทิปฏิมากรรมสำริดกะไหล่ทองอายุราว 1,000 ปีในพุทธศตวรรษที่16สูง129ซมสันนิษฐานว่าเป็นรูปบุคคลหรือกษัตริย์ในราชสำนักโบราณและปฏิมากรรมเทวรูปสำริดองค์ใหญ่ที่สุดซึ่งพบที่อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาจากนั้นเสด็จไปยังพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยทอดพระเนตรนิทรรศการสยามพัตราพรพิไลเทิดไทยพระพันปีซึ่งจัดแสดงผ้าราชสำนักโบราณและผ้าชาติพันธุ์ต่างๆแล้วเสด็จไปทอดพระเนตรการซ่อมแซมบูรณะพระมหาพิชัยราชรถและพระเวชยันตะราชรถณโรงเก็บราชรถ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
0: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
3: พยากรณ์อากาศใน7วันข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่16ถึง17สิงหาคม2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนในช่วงวันที่18ถึง22สิงหาคม2569ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งตลอดช่วงทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

เสียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.comคลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

งนี้จาก Imagine Dragon นะฮะกับ It's Time นั่นเองต้อนรับกลับเข้าสู่คลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extra นะครับมาวันนี้พูดถึงเรื่องของ Earthquake นิดนึงละกันนะครับแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เกิดขึ้นอีกแล้วที่อินโดนีเซียนะครับก็อยู่ในแนววงแหวนแห่งไฟนะครับเมื่อวานนี้7.9 นะครับมีความสูญเสียมากมายเลยทีเดียวนะครับหลายพื้นที่นี่ก็ถล่มลงมาใช่มั้ยแล้วก็มีผู้เสียชีวิตแล้วก็สูญหายมากมายด้วยยังไงเป็นกำลังใจให้กับคนที่มีญาติๆนะครับอยู่ที่อินโดนีเซียด้วยก็แล้วกันนะครับผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่ไปทำงานที่อินโดนีเซียนะฮะเจ้าตัวก็บอกว่าโอเคตอนนี้เขาสบายดีนะฮะเขาไม่ได้อยู่ในโซนที่มันเกิดแผ่นดินไหวแรงๆนะครับอยู่ที่จาการ์ตาคือเมืองหลวงอ่ะไม่เป็นไรนะฮะก็ภาวนาครับอย่าให้มีผู้เสียชีวิตไปมากกว่านี้เลยเนาะนะฮะโอ้ปีนี้แผ่นดินไหวเยอะมากๆเลยนะครับเป็นสิ่งอีกหนึ่งสิ่งที่เราจะต้องคอนเซิร์นมากๆเลยในการสร้างบ้านนะฮะใช่ไหมนะครับก็หวังว่าทุกคนจะปลอดภัยนะครับ

0: Solid
1: ซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะฮะจาก Taylor Swift นะฮะตอนนี้กำลังไต่ชาร์ตไปทั่วโลกเลยทีเดียว I knew it I knew you นั่นเองครับปิดท้ายในช่วงเวลาของคลื่นลูกใหม่ Connect มัน Forward Extra
0: This is มัน Forward Extra 88
1: ก็ได้เวลาบ๊ายบายคุณผู้ฟังเราด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกับ DJ Bon ได้ใหม่นะครับที่มัน Forward Extra ก็เป็นเสาร์อาทิตย์เนาะส่วนวันจันทร์ถึงศุกร์เราเจอกันแน่นอนที่มัน Forward นั่นเองนะครับอยากฟังมัน Forward Extra ทางออนไลน์แบบชิลๆยาวๆแบบอัลตร้าสมูทเอ้ยอัลตร้าเคลียร์ออดิโอนะครับคลิกเข้ามาได้เลยที่ live.manforwardextra.com นะครับวันนี้หมดเวลาของ DJ Bo วันนี้แล้วบ๊ายบายไปก่อนนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย
2: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: เงินสมทบจากนายจ้างในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยอาจจะไม่ใช่เงินของคุณทั้งหมดนะครับจนกว่าอายุงานจะถึงเกณฑ์ที่บริษัทเขากำหนดครับหลายคนเข้าใจว่าเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเป็นเงินของตัวเอง 100% แต่จริงๆแล้วเนี่ยเงินก็จะถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆนะครับส่วนที่เป็นของเราแน่นอนก็คือเงินสะสมกับผลประโยชน์ที่ได้ส่วนที่ต้องระวังก็คือเงินสมทบจากนายจ้างกับผลประโยชน์ครับเพราะเราจะได้เต็มจำนวนต่อเมื่ออายุงานถึงเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดลาออกก่อนเกณฑ์อาจจะได้ไม่เต็มนะครับอีกจุดที่คนมักพลาดกันก็คือรีบถอนเงินก้อนทั้งหมดทันทีตอนลาออกนะครับทั้งที่ก็มีทางเลือกให้คงเงินไว้ในกองทุนต่อก็ได้เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีดังนั้นจุดที่อยากให้คิดเยอะๆเลยก็คือก่อนเซ็นใบลาออกเนี่ยควรดูข้อบังคับกองทุนสักรอบจะได้รู้ว่าเงินก้อนที่ได้จริงๆเนี่ยคือเท่าไหร่ไม่ใช่มารู้ทีหลังแล้วก็เสียใจนะครับฉะนั้นถ้าวันนี้ต้องลาออกจริงๆเนี่ยลองเช็คดูว่าถึงเกณฑ์ที่บริษัทวางไว้หรือไม
0: ่ Man Forward Extra Smart Money
2: Man Forward Extra We

0: ังตาลโทร0910787777
1: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
1: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: การจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา21นาฬิกา0นาที0วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา21นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยภูสนิสาสืบน้ำพลอยค่ะรัฐบาลเปิดบริการแจ้งรัฐบนแอปพลิเคชันทางรัฐรวมช่องทางรับแจ้งภัยและปัญหาประชาชนไว้ในจุดเดียวส่งต่อหน่วยงานรับผิดชอบได้อย่างตรงจุดและรวดเร็วอีกสักครู่มาติดตามค่ะ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
9: Greater Carbon 2สีเทา
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
3: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขภัยออนไลน์โดยนอกจากการปราบปรามผู้กระทำผิดแล้วยังมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงความช่วยเหลือจากภาครัฐได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นล่าสุดสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้พัฒนาบริการแจ้งรัฐบนแอปพลิเคชันทางรัฐเป็นช่องทางกลางสำหรับแจ้งปัญหาโดยประชาชนเพียงเลือกประเภทและระบุรายละเอียดระบบจะเชื่อมต่อไปยังช่องทางรับแจ้งของหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ต้องเสียเวลาค้นหาว่าต้องติดต่อหน่วยงานใดปัจจุบันเริ่มเชื่อมโยงการรับแจ้งภัยไซเบอร์และปัญหาออนไลน์อาทิเว็บไซต์หรือเพจปลอมการแอบอ้างบนโลกออนไลน์ปัญหาซื้อขายและแพลตฟอร์มดิจิทัลรวมถึงรองรับการติดตามคดีอาชญากรรมออนไลน์ที่แจ้งความไว้แล้วและเตรียมขยายเชื่อมโยงไปยังปัญหาด้านอื่นเพิ่มเติมทางนี้รัฐบาลตั้งเป้าพัฒนาแจ้งรัฐให้เป็นจุดเริ่มต้นเดียวในการขอความช่วยเหลือโดยประชาชนไม่จำเป็นต้องจดหมายเลขสายด่วนหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้ปัญหาถูกส่งต่อและดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดปิดท้ายข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศรายภาคภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร และที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวช่วงสุดท้ายให้ติดตามค่ะ

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนโฟมและเจลล้างหน้าต่างกันอย่างไรโฟมและเจลล้างหน้าต่างกันดังนี้ค่ะ 1. เนื้อสัมผัสค่ะโฟมล้างหน้ามีลักษณะเป็นฟองนุ่มและเบาค่ะเหมาะสำหรับการล้างสิ่งสกปรกหรือความมันที่สะสมอยู่บนผิวหน้าในขณะที่เจลล้างหน้านั้นมีเนื้อสัมผัสที่ใสและเบานะคะไม่ค่อยเกิดฟองเมื่อใช้เหมาะสำหรับการทำความสะอาดที่ไม่ทำให้ผิวแห้งเกินไป 2. ประเภทผิวที่เหมาะสมนะคะโฟมล้างหน้าค่ะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวมันหรือมีแนวโน้มเป็นสิวและเจลล้างหน้านั้นจะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวแห้งหรือค่อนไปทางแห้งและแน่นอนนะคะการที่เราจะเลือกใช้โฟมหรือว่าเจลล้างหน้านั้นให้ดูที่ผิวหน้าของเราเป็นหลักค่ะว่าผิวของเราเป็นแบบไหน
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร
2: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพรกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
3: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กชิงใหม่โทร0956789494
0: Mum Forward Extra

music. Hit music.

0: us, and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: นกบกนกเป็นนกบกนกนกบกนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนไหนก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอ่ะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้างานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: LINE แอดแม่ปิง
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 22:00 น. 0 วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับกรมการปกครองสั่งการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศจัดทำพิกัดภูมิศาสตร์ที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้านสู่อำเภอพึ่งได้ขณะที่กรมเจ้าท่าแจ้งปิดการจราจรทางน้ำบางช่วงในแม่น้ำเจ้าพระยาในวันพรุ่งนี้รองรับการฝึกซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในครั้งแรกอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: เสียวฟันน่ะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้จะ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
3: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
4: กรมการปกครองสั่งการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศจัดทำพิกัดภูมิศาสตร์ที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อใช้เป็นจุดประสานงานกลางเป็นที่พึ่งของประชาชนในยามฉุกเฉินและเป็นฐานข้อมูลเชิงพื้นที่สำหรับการบริหารงานปกครองในยุคดิจิทัลการจัดทำพิกัดดังกล่าวจะช่วยยกระดับการให้บริการประชาชนทำให้ประชาชนหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถค้นหาเข้าถึงที่ตั้งของกำนันผู้ใหญ่บ้านได้อย่างสะดวกและรวดเร็วและแม่นยำโดยเฉพาะกรณีเกิดอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินภัยพิบัติทางธรรมชาติรวมถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนหรือนักเดินทางที่ไม่คุ้นเคยกับพื้นที่นอกจากนี้ข้อมูลพิกัดยังสามารถนำไปใช้ประกอบการวางแผนและจัดสรรทรัพยากรการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายตลอดจนเตรียมความพร้อมสำหรับการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลและแอปพลิเคชันของหน่วยงานภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้เมื่อการจัดทำพิกัดแล้วเสร็จจะช่วยให้การประสานงานระหว่างประชาชนผู้นำท้องที่และหน่วยงานภาครัฐมีความรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในสถานการณ์เร่งด่วนที่ต้องเข้าถึงพื้นที่และให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีกรมการปกครองมุ่งหวังให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นอีกกลไกสำคัญในการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนงานปกครองและการบริการประชาชนพร้อมเสริมบทบาทของกำนันและผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นกลไกภาครัฐที่ใกล้ชิดประชาชนภายใต้แนวคิดกำนันผู้ใหญ่บ้านพึ่งได้สู่อำเภอพึ่งได้อย่างเป็นรูปธรรมปิดท้ายข่าววันนี้กันที่กรมเจ้าท่าแจ้งปิดการจราจรทางน้ำบางช่วงในแม่น้ำเจ้าพระยาในวันพรุ่งนี้รองรับการฝึกซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นครั้งแรกกระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่าประชาสัมพันธ์การควบคุมการจราจรทางน้ำในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนถึงสะพานพระปกเกล้าสำหรับการฝึกซ้อมย่อยการจัดรูปขบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในวันที่17สิงหาคม2569โดยปิดการจราจรระหว่างสะพานกรุงธนถึงสะพานพระปกเกล้าตั้งแต่เวลา12นาฬิกาถึงจนกว่าภารกิจจะแล้วเสร็จโดยขอความร่วมมือเรือลำเลียงสินค้าเรือบรรทุกสินค้าอันตรายหลีกเลี่ยงการเดินเรือในพื้นที่ควบคุมระหว่างสะพานกรุงธนถึงสะพานพระปกเกล้าตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึงจนกว่าภารกิจจะแล้วเสร็จขณะที่เรือโดยสารทุกชนิดขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในพื้นที่ควบคุมตั้งแต่เวลา12นาฬิกาถึงจนกว่าภารกิจจะแล้วเสร็จทั้งนี้ขอให้ผู้ประกอบการเดินเรือและประชาชนที่สัญจรทางน้ำวางแผนการเดินทางล่วงหน้าและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยและความเรียบร้อยตลอดช่วงการฝึกซ้อมทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีครับ

0: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
1: ้แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
2: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

พราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร

รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันชา

0: MacBook BNT Make Home
1: เสียสั่งลุยถล่มราคามอเตอร์ไซค์ Honda 7รุ่นฮิตสะเทือนทั้งจังหวัด
2: มีรุ่นอะไรบ้าง
1: Honda Wave 140 Wave 125 Super Cup Scoopy Giono Plus Leaf และ PCX ก็จัดให้ Honda Wave 110 Stand 10,000 ล้อแม็กและ Honda Scoopy ลดถึง 6,000 ราคาเริ่มเพียง 49,900 บาทเท่านั้นยังไม่พอของแถมจัด

0: ชียงใหม
1: ่ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจ

ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @ MUN 2010หรือโทร

0: ึงร้านเหล็กนึกถึงเชียงใหม่เซ็นเตอร์สตีล
1: อยากถอยมือถือใหม่
2: จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคาร
3: ู้ยัง
4: ที่นิยมพาณิชย์
3: iPhone 15ลดราคาอยู
4: ่ถ้าอยากเซลฟี่สวย
3: ระดับนางฟ้า
4: ต่อ Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
1: ครบบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี
2: ้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษ
1: เครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหน
2: เอามาลดเพิ่มได
1: ้แล้วลดอีกอ
4: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้าน
3: ก็ถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
4: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
3: ครบทุกความคุ้ม
4: ต้องที่
3: นิยมพาณิชย์ทุกสา

0: Facebook CPS Home Center วัสดุก่อสร้างเชียงใหม
1: ่ Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Mumford Extra Music non-stop On weekends

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.manforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, monthforward.com.
3: Let's listen to the music, relax, and have fun.
0: Woohoo! Month Forward Extra. Music non-stop on weekends.

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: อุ๊ยคำเปิ้ลมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำได้แล้ว

0: and we'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com. Man Forward Extra. Music non-stop. On weekends.

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010หรือโทร0924249996
1: Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com
2: Let's listen to the music, relax, and have fun.
1: Woohoo! Mum Forward Extra. Music non-stop on weekends.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시.

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Man Forward Extra Music non-stop On weekends

0: อูชิเจแปนิสแกสโตรบาร์นิมมานซอย6
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรมฉีด

0: คอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: อยากให้ทุกเมนูขายดี
2: ต้องโก
3: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
2: ต้องโก
4: อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
2: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมาย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่ Go Wholesale สาขาเชียงใหม
5: ่เซฟ

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: ุ่นฮิตสะเทือนทั้งจังหวัด
1: มีรุ่นอะไรบ้าง
0: Thunder Wave 140 Wave 125 Super Cup Scoopy Giano Plus Lead และ PCX ก็จัดให้ Thunder Wave 110 Star 10,000 ล้อแม็กและ Honda Scoopy ลดถึง 6,000 ราคาเริ่มเพียง 49,900 บาทเท่านั้นยังไม่พอของแถมจัดเต็มเลือกรับตู้เย็น2ประตูหรือเครื่องซักผ้า13กิโลมูลค่า 8,000 รอแรงแบบนี้มีแค่เดือนนี้เท่านั้น
2: มั่นใจบริการหลังการขายการันตีด้วยทีมช่างคุณภาพรางวัลอันดับ1ของประเทศนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุก

0: จากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: โดยธีรธรรมมองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777